0: นุกาลตุกาลกาณังยะรังกะกะสิบุลังกะกิบินยะกาณังบิสัยปะดีกิตัยรุกิรังคังกะบุวัยมะกังตุนุงงะโอปิกิตัยกะญะมัยนุกาลกะวะลันตังอะติดารอกะอะติกะกะนะไดกะเจ้ากะกิบะตังกะโอดาบุวัยอุมาเอกิตาเอตุจีนุกาลกะโอดาบะดุเอานานำมุบีอุมาเอตานำมะเบียสละกองเอาปะดีอุบีอุดะเบบัวนะนุปีบะบีกิตาเอกะเต้ามะไกสมาอาศัยปะดีตานะละเงามิญะสิมปันดาลัมคาลีตุปนากายะกูนายีนานำปฏิกะกิละกะกิตเตกะวะอินุกะวะลาละกีนุรุนสมาเสริตตาพยาลัยปตุนาอุดี
1: YFM Sekulai Sejalai